ตะเบียงที่เบาเฮาหนูกูมังดารองันตอกไอปดอตะการัมปอกอรวงงายะไลโอนุมัสและตัวมันดีไว้เนียงอุติตาม